0: Радио 1 дуслыг Ача Тэврийн нэгдсэн платформ Папа Логистик хүргэж байна. Ача Тэврийн зардал өндөр байдгийн шалтгаан нь зөвхөн шатхуун, зам, зай биш. Харин сул явалт байдаг. Жишээ нь нэг ачааны машин Улаанбаатараас Дархан руу ачаатай явлаа гэж бодъё. Гэхдээ буцахдаа ачаагүй хоолсон ирвэл тэр машины шатхуун, жолоочийн цаг, замын зардал бүгд л гарна. Энэ зардал эцэстээ дараагийн тээврийн үнд шингэдэг юм. Хот доторч ялгаагүй. Нэг жолоошо захиалга хүргэж өгөөд дараагийн ачаагаа хүлээн сул зогсоно. Заримдаа ачаа авах газраа хүрэх гэж холоос хоосон явна. Нөгөө талд нь яг тэр ойролцоо ачаа явуулах гэсэн хүн машин хайж, олон хүн рүү залгаж, үн асууж, цаг алдаж байдаг. Нэг талд нь сул явж байгаа тээвэрлэгч, нөгөө талд нь тээвэр хайж байгаа хэрэглэгч. Харин энэ хоёрыг зөв холбож чадвал ачаа тээвэр илүү хурдан, илүү үр ашигтай, илүү ойлгомжтой болох боломжтой.
1: ตัวที่ว่าไปตัวเองไม่ได้เคยเป็นใหญ่เลยนะครับเป็นแต่ตัวใช้แรงงานเป็นหลักเพื่อใช้แรงงานเป็นในระดับกลางลงล่างนะครับมันก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจนะครับพอมันเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะครับมันก็มีศัตรูนะฮะเข้ามายุแยงแต่แข่งด้วยนะครับก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เห็นความสำคัญของเราเนี่ยแยกออกมันเลยสุด นะครับนี่ขนาดว่าเขาเรียนKNUก็แตกกันครับฝ่ายพุทธก็แตกออกจากKNUมาเป็นDKBAนะครับเรียกว่ากองกำลังเกรียงนับถือศาสนาพุทธเพื่อประชาธิปไตยนะครับDKBAแยกออกมาแล้วทีนี้DKBAพอแยกออกมาแล้วเนี่ย ทำยังไงถึงจะอยู่รอดปลอดภัยครับก็ต้องไปอยู่กับฝ่ายที่ยุแยงแต่แข่งด้วยฝ่ายที่มายุแยงก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือศัตรูของ KNU
2: ก็คือกองทัพพม่านี่เองใช่ค่ะคนแรกที่เข้ามายุแยงแต่แข่งด้วยสมัยก่อนเนี่ยคือนายพลขินยุน
1: คุณวิรัตไม่ได้ยินแน่นอนนะคุณวิรัตคุณใช่ไหมใช่ใช่อันนี้คุ้นครับโอเคแต่ถ้าในอำนาจส่วนกลางของพม่าก็ที่จะปรากฏบ่อยๆนะฮะแต่ถ้าชาติพันธุ์เนี่ยต้องคนทำข่าวชายแดนนะครับซึ่งจะได้เจอได้อะไรบ่อยนะฮะ ก็แตกกันออกมานะครับพอแตกออกมาเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับเกรียงยุทธ์ก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเสริมให้เกรียงยุทธ์ก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดึงคนที่เป็นเกรียงนับถือพุทธเนี่ยมาอยู่กับตัวเองมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาวุธติดไม้ติดมือแล้วก็มาเป็นอริกับเกรียงด้วยกัน แล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับเกรียงกุ๊ดซึ่งมีกองทัพพม่าหนุนหลังเป็นพันธมิตรด้วยนะครับก็ได้ยึดครองเมียวพอดีก็ได้ยึดครองเมียวพอดีอยู่มาวันหนึ่งนะครับเกรียงกุ๊ดดีเคบีเอก็เลยบอกว่าฉันจะต้องเป็นกองทัพที่ใหญ่กว่านี้ และฉันจะต้องชิงคนกะเหรี่ยงมาอยู่กับฉันให้มากกว่าเดิมนั่นแหละมันก็เลยพัฒนา เคเคปัสนะก็เชเวโกโกอ๋อนี่ไงกลุ่มจีนเทาก็คิดดูว่ามันจะร่ำรวยขนาดไหนนะครับหรืออาวุธหรืออะไรเนี่ยแบบทันสมัยมาใส่เลยจะยิงกันกับเคเอ็นยูต่อไปนะครับ ส่วน KNU นะครับลูกของผู้นำรุ่นเก่านะครับก็ไปแตกกับกลุ่มที่บริหารบริหารสูงกว่าตัวเองนะครับในด้านนี้ก็เลยเป็นทหารอยู่แล้วก็เลยไม่พอใจ KNU
2: ด้วยครับอ๋อแล้วตั้งตัวไหมคะตั้งตัวขึ้นมา
1: ก็แยกออกมาตั้งตัวเป็นกอดตุเลอ๋อ
2: นี่กอดตุเล
1: นะฮะกอดตุเลก็แปลว่าแผ่นดินของกะเหรี่ยงนะครับก็ต ก็แยกออกมาเป็นก้อนสีเหลืองนะครับเราจะเห็นเลยนะครับตอนนี้ก็เดี่ยวแยกเป็นสาม
2: แยกเป็นสามมาสามฝ่ายแล้ว
1: นะยิงสามฝ่ายก็ยิงกันเอง
2: โอ้
1: ยิงกันเองนะแล้วทีนี้พอมันยิงกันเองแล้วเนี่ยการลงทุนมันก็ไม่เกิดเห็นไห
2: ม
1: การลงทุนจะสร้างโรงงานผลิตหรือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะว่ามันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแล้วพอมันเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแต่ความขัดแย้งมันจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับมันก็จะมีแต่พวกอาชญากรนี่แหละครับที่กล้าเข้าไปลงทุนนะครับแล้วอาชญากรแก๊งนี้ใหญ่มากก็คือแก๊ง 14K
2: ค่ะ
1: หากินได้กับทุกกะเหรี่ยงนะครับ 14K ที่ทำสแกมเมอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำคาสิโนทำอะไรสารพัดเนี่ยก็สามารถหากินกับกะเหรี่ยงคุดได้นะครับกะเหรี่ยงคุดต่อมาวันหนึ่งนะครับตัวเองใหญ่ขึ้นมาไม่เอาละฉันไม่อยากใช้ชื่อย่อว่ากะเหรี่ยงพุทธศาสนาประชาธิปไตยอีกต่อไปและไม่เอาละ DKDA นะครับมองสิตูนะซึ่งเป็นพันเอกก็ยกตัวเองขึ้นเป็นนายพลแล้วเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าฉันเปลี่ยนชื่อดีกว่าฉันจะเป็นCarrion National Army
2: ว้าวอ่าฮะ
1: ก็คือนั่นแหละก็คือชัดเจนเลยนะครับพอชัดเจนแล้วก็มันก็อันหนึ่งก็จะเป็น KNU ใช่ไหมฮะ
2: อันนี้เป็น KNA
1: เป็น KNA นะครับแล้วก็ต้องสร้างต้องสร้างพันธมิตรเพราะว่าไทยใหญ่ก็แตกกันอยู่นะนะครับก็จะมีไทยใหญ่ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้นะครับก็ดึงพันธมิตรฝ่ายใต้มาซะแล้วก็ทำมาหากินด้วยกันแบ่งผลประโยชน
2: ์
1: มันก็เลยกลายเป็นช่องทางนะครับที่ CK พวกที่ทำสแกมเมอร์ก็ไปทำแร่เอิร์ธด้วยในเวลา
2: โอ้นี่
1: ครับเราจะเบรก
2: เราจะพักกันสักครู่นะคะค่ะค่ะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วง good morning อาเซียน
2: สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สงริษฐ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษอาจารย์คะแหมมันชลมุนชลเกเลยไอ้ตั้งมันแตกแยกออกไปด้วยมันเดี๋ยวดึงนู่นดึงนี่เข้ามาร่วมนะมันไม่วุ่นวายไปหมดหรอคะอาจารย์คะเนี่ย KNA KNU เนี่ยนะ
1: ใช่ก็มารวมมาตุ้ม
2: มารวมมาร่วมนะไทยยงไทยใหญ่ฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ที่อาจารย์เล่ามานะเอ๊ะแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่าที่เขาตั้งไอ้เนี่ยNGO ขึ้นมาเนี่ยนะคะแม้ก็มีกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงนี่เป็นกะเหรี่ยงฝ่ายไหนนะอาจารย
1: ์ก็ต้องเอาฝ่ายที่คุยกันดูเรื่อง
2: ค่ะ
1: แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็เกิดนะครับคณะที่ฉันอยากจะสร้างอีกองค์กร
2: นะอีกหนึ่ง
1: คร
2: ับ อีกหนึ่ง
1: คือไม่อยากให้กะเหรี่ยงขัดแย้งกันเองก็เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมานะครับก็มีคณะอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าคณะกรรมการสร้างสันติภาพกะเหรี่ยงแล้วทีนี
2: ้
1: ยังไม่ปรากฏว่า KNU KNA คอร์ตูเดย์เนี่ยให้ความสำคัญกับคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วทีนี้ผมจะโยงเข้าไปตอนที่คุณวิรวรรณถาม
2: คร
1: ับถ้าเกิดว่าในวันที่เขาเปิดผมไปสืบค้นมาครับจริงๆเป็นความร่วมมืออยากเป็นทางการ ระหว่างทางสถานการณ์ไทยกับทางการจีนที่จะเข้าไปแก้ปัญหานะฮะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนแต่มันไม่มีคำว่าพม่าอยู่ในนั้นนะนะครับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนซึ่งเป็นศูนย์วิจัยในสังกัดของสำนักงานวิจัยแห่งชาติก็เป็นของทางของทางการนี่แหละนะครับแล้วในวันที่ไปเปิดเนี่ยเขาไปเปิดภาคปฏิบัติการในสนามเขาเรียกว่าหน่วยวิจัยภาคสนามแม่สอดเป้าหมายก็คือเนี่ยนะครับก็คือเน้นการสร้างสันติภาพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยืน
2: ค่ะ
1: นะฮะก็นี่แหละครับกะเหรี่ยงก็จะมีคณะกรรมการสร้างสันติภาพกะเหรี่ยงนี่แหละครับเข้ามาด้วย

0: はい、ただいまお届けした曲はテイラー・スウィフトで I knew it, I knew you でした。いかがでしたでしょうか。今日の会議録アップはですね、ワールドカフェについてお話ししたいと思います。まあ今会議と言ってもですね、まあ伝統的にって言ったらいいんでしょうかね。昔からある、まあ、炉の字に机を並べて、議長さんがいて、で、議長さんが、指名するなり、手を挙げた人に発言してもらうなりっていう形のスタイル。まあ、一番多いパターンだと思うんですけれども、まあ、そういう方法以外に、まあ、会議のテーマとか議題とか、まあ、その時の、まあ、参加者の意識とか、いろいろ考えてですね、ワークショップを途中でこう取り入れていくっていうことが結構あると思うんですよ。まあ、そのワークショップの中の一つの手法って言ったらいいんでしょうかね。一つのやり方として、ワールドカフェっていうのがあります。まあ、ワールドカフェっていうのを初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんし、あと実際にはもう取り入れてんだけど、名前知らなかったっていう、名前は聞いたことないっていうこともあるかもしれません。そのワールドカフェを少し、お話ししたいなと思ってます。まあ、ワールドカフェっていうのは、まあ、ワークショップいろんな手法とかいろんな手法をこうごちゃ混ぜにして進めていくっていう方法とか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、ワールドカフェは席替えを伴うっていうのが一番特徴かなって思いますね。少人数の会議の参加者を、まあそうですね。キリがいいように、参加者が16人いたとするじゃないですか。16名いたとするじゃないですか。そしたら、4人ずつの4つのグループ、島を作って、4人の中で、まあ、雑談じゃないですけれども、おしゃべりしていただくと。で、まあ、10分とか20分経ったら、まあちょっと霧のいいところで席替えを、まあ何回かこう繰り返してですね、テーマも変えて、セッション1、セッション2、セッション3というような形で、まあ10分、15分ぐらいずつ4人で話し合って、区切りのいいところで席替えをしていくことによって、まあいろんな人と話し合うことができる。まあ、席替えを繰り返したり、前のテーブルでどんな話がありましたかとかっていう質問をすることによって、まあ、短い時間で、まあ、今16人と私言いましたけれども、短い時間で16人全体の考え、意見が、
1: How will U.S. and Iran begin peace talks amid conflicting claims over Strait of Hormuz นะคะก็ยังมีอยู่ค่ะสำหรับความขัดแย้งบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนะคะมันไม่ได้เปิดได้ทันทีอย่างที่หลายๆฝ่ายอยากจะให้เป็นนะคือมีทั้งทุ่นระเบิดนะคะที่อิหร่านเขาวางเอาไว้ด้วยก่อนหน้านี้นะคะแล้วที่ฉันเพิ่งฟังจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะคะเขาให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สว่าเวลาจะเก็บกวาดทุ่นระเบิดเนี่ยคือสหรัฐเขามีเรือก็จริงนะคะแต่เรือเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วคือเวลาที่ไปเก็บต้องมีการส่งข้อมูลไปยังเดต้าเบสหลักๆด้วยกว่าจะส่งกว่าจะเก็บกว่าจะทำเนี่ยใช้ระยะเวลา couple weeks นะคะ ก็คือ 2-3 สัปดาห์นะอย่างไรก็ตามค่ะการคุยกันในครั้งนี้เนี่ยเขาไปเจอกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะวิวสวยเมื่อสักครู่คุณดีถามว่าจิบน้ำชาหรือเปล่าไม่นะคะเลกลูเซิร์นเป็นทะเลสาบลูเซิร์นสวยสงบดีทุกอย่างแหละแต่ว่าสำหรับข้อตกลงที่จะคุยกันในครั้งนี้นะคะหลักๆเลยเขาจะพยายามผลักดันข้อตกลงสันติภาพแบบถาวรและยุติสงครามค่ะโดยทางอิหร่านเนี่ยเขาบอกว่ายังคงปิดช่องแคบฮอร์มูซอยู่คือช่วงที่ผ่านมาวันศุกร์ใช่ไหมคะหลายคนรู้สึกว่าจะเปิดสักทีราคาน้ำมันจะได้ลงสถานการณ์มันจะได้ผ่อนคลายนะคะแต่ว่าเรือที่ออกมาได้เนี่ยมันมีไม่มากนะน้อยจริงๆนะคะในขณะที่ทางฝั่งอิสราเอลเองก็ไม่ยุติปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนค่ะคืออิสราเอลตอนเหนือติดกับเลบานอนตอนใต้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ทางอิสราเอลเขาเคยขยายไงแผ่ อิทธิพลทางการทหารออกไปบริเวณนั้นได้นะเขาก็ไม่ยอมหยุดนะคะแล้วก็ยังคงทิ้งระเบิดและโจมตีพื้นที่บริเวณนั้นอยู่นะคะก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนปกติโดยทั่วไปนะที่เขาไม่เกี่ยวกับเรื่องทางทหารใดๆนะคะทางคุณเจดีแวนซ์บอกว่าไปในครั้งนี้เนี่ยจะคุยหลักๆ2ประเด็นค่ะประกอบไปด้วยข้อตกลงด้านโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะกับอีกเรื่องก็คือการผลักดันให้หยุดยิงในเลบานอนแน่นอนค่ะว่าพอมีท่าทีแบบนี้ออกมาจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าอิสราเอลโกรธมากๆแน่นอนนะคะเพราะว่าสงครามในครั้งนี้เนี่ยจริงๆก็อิสราเอลเนาะมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวให้สหรัฐลงมือปฏิบัติการนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอิสราเอลพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆกลายเป็นไซด์ไลน์นะอยู่ข้างๆไม่ได้เป็นตัวหลักในการพูดคุยเจรจาสักเท่าใดนักนะคะจนกระทั่งก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้คุณเจดีแบนส์เพิ่งจะออกมาพูดที่มันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐว่าดิ่งลงเหวอย่างมากอย่างมีนัยสำคัญเพราะว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะตึงกับผู้นำสหรัฐบางคนนะคะแต่ว่าไม่เคยมีใครที่ออกมาพูดในระดับสาธารณะขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณทรัมป์ก็ดีที่บอกว่าคุณบีบี้เป็น difficult guy ใช่ไห มเป็นคนที่ยากในการรับมือนะคะหรือว่าคุณเจดีแวนซ์เองออกมารับหน้าล่าสุดเนี่ยบอกว่าอิสราเอลควรจะรู้สึกขอบคุณมากกว่าที่สหรัฐเข้าไปปฏิบัติการในครั้งนี้ทางการอาหารต้องใช้เงินใช้ยุทโธปกรณ์มากมายนะคะแต่ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เนาะมันก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีนักนะคะในขณะที่ทางอิสราเอลเองก็ยืนยันว่าเขาจะปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนต่อไปนะคะก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังคะวาระการเจรจาเนี่ยก็จะครอบคลุมเรื่องการเปิดช่องแคบฮอร์มูซซึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญที่สหรัฐให้ความสำคัญเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันปิดอยู่นะตอนนี้เขาก็ต้องพยายามงัดเอาหลายๆอย่างที่มีนะ มาให้กับอิหร่านเพื่อให้เปิดช่องแคบฮอร์มูซนะคะรวมถึงก่อนหน้านี้สหรัฐจะคุยเรื่องการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรส่งออกน้ำมันของอิหร่านการปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านที่ถูกอายัดในต่างประเทศซึ่งตั้งแต่ตอนนู้นนะคะสมัยที่พระเจ้าชาซื้ออาวุธจากสหรัฐนะแต่ว่าก็ถูกอายัดเม็ดเงินจำนวนนั้นเอาไว้พอเวลาผ่านไปมันก็มีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมากมายนะคะแต่ว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเรื่องเลบานอนกลายเป็นประเด็นที่เข้ามาเป็นวาระสำคัญก็คือหนึ่งในสองประเด็นหลักที่สหรัฐบอกว่าจะต้องคุยนะคะทางฝั่งอิหร่านคนที่มาเนี่ยคือคุณกาลิบาฟนะคะประธานรัฐสภาพร้อมด้วยรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องน้ำมันและธนาคารนะคะผู้ว่าการธนาคารกลางก็สะท้อนค่ะว่าอิหร่านนั้นให้ความสำคัญกับเรื่องการเจรจายกเลิกคว่ำบาตรเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคว่ำบาตรน้ำมันแล้วก็การปลดล็อกทรัพย์สินนะนอกจากนั้นค่ะมีผู้แทนจากปากีสถานกาตาร์ทำหน้าที่เป็นคนกลางนะคะโดยจะเริ่มจากการหารือระหว่างอิหร่านกับผู้ไกล่เกลี่ยก่อนที่จะเข้าประชุมร่วม4ฝ่ายกับสหรัฐนะคะคือคุยกับกันชนก่อนแล้วค่อยมาเจอกัน4ตัวแทนนะยังไงก็ตามนะคะบรรยากาศภายในอิหร่านเนี่ยก็ยังคงเต็มไปด้วยความขัดแย้งค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าฝ่ายคอนเซอร์เวทีฟสายอนุรักษ์นิยมบางส่วนก็วิจารณ์ค่ะว่าคณะเจรจากำลังดำเนินการเกินกว่ากรอบที่มอชตาบาคามานีอีนะผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนปัจจุบันกำหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการบริหารช่องแคบฮอร์มูซคือเหมือนได้ยังไงดีล่ะคือผู้นำสูงสุดเนี่ยยืนยันว่าอิหร่านต้องมีอำนาจควบคุมเพียงผู้เดียวรวมถึงสิทธิในการเรียกเก็บค่าผ่านทางจากเรือที่สัญจรด้วยนะคะในขณะที่ทางประธานาธิบดีของอิหร่านเนี่ยเขาก็พยายามสร้างความเชื่อมั่นโดยยืนยันนะว่าบันทึกความเข้าใจที่กำลังคุยกันเนี่ย MOU นี้จะเป็นประโยชน์ต่ออิหร่านแล้วก็ระบุว่าจุดยืนของคุณทรัมป์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทีเดียวนะตั้งแต่ช่วงแรกที่อยากจะไปเปลี่ยนระบอบการปกครองของเขามาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เปิดเผยค่ะว่าสหรัฐเตรียมที่จะคืนทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกอายัดเอาไว้ในกาตาร์นะคะสายแข็งของอิหร่านเนี่ยยังคงไม่ไว้วางใจค่ะและย้ำว่าจะเชื่อได้หรอเพราะว่าสหรัฐก็ผิดสัญญาหลายครั้งแล้วก็เตือนค่ะว่าอิหร่านไม่ควรจะหวังกับผลการเจรจามากจนเกินไปนะคะคือตอนนี้กลายเป็นว่า แนวทางที่ออกมาสหรัฐจะคืนเงินให้และเงินเนี้ยในเมื่อการปกครองในอิหร่านยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะและมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเนาะมีทหารก็คือ IRGC เป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดการหลายๆเรื่องในอิหร่านนะคะดังนั้นเงินที่หากว่าคืนไปเนี่ยแน่นอนค่ะมันจะไปอยู่กับฝ่ายทหารที่มีอิทธิพลในอิหร่านนะมันไม่ได้มีการจัดการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและทั่วถึงกับประชาชนอิหร่านนะคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันและอย่างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะคะคืออิหร่านเองเนี่ยเขาออกมาประกาศอย่างชัดเจนค่ะว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มูซตราบใดที่ข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนยังไม่ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะคะคือตอนนี้จะงงนิดนึงเพราะว่าอิหร่านบอกว่าปิดต่
2: อ
1: สหรัฐบอกว่าไม่มีข้อมูลว่าปิด
2: อืมใช่บอกว่ายังเลือฉันยังได้อยู่เลย
1: นะอันนี้มาจาก Axios นะคะ Iran says it is closing Strait of Hormuz over Israeli attacks on Lebanon นะคะก็น่าสนใจเอาเป็นว่าไม่ชัดเจนแหละอิหร่านบอกปิดสหรัฐบอกเปิด
2: ต้องฟังทั้งสอง
1: ว่าปิด
2: หรือเปิดคืออะไรตอนนี้
1: หรือเปิดประมาณนี้แล้วกัน
2: ค่ะเอาละค่ะข่าวต่อมาเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะประเด็นร้อนเกี่ยวกับสหรัฐแล้วก็อิตาลีกันหน่อย
1: ร้อนแบบร้อนแรง
2: ร้อนแรง
1: ระอุค่ะ
2: ก็ร้อนแบบ
1: เร่าร้อน
2: ไม่รับไม่ได้จะเร่าร้อนปะทะคารมกันนะ
1: คะ
2: เป็นการโต้เถียงกันอย่างก็ดุเดือดอยู่เหมือนกันนะคะระหว่างจอร์เจียเมโลดี้นายกรัฐมนตรีอิตาลีแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะคะประธานาธิบดีสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นนะก็คือที่เขาเถียงกันอย่างที่เราทราบเนี่ยทั้งคู่เขาก็เหมือนมีประเด็นอิหร่านนะความนิยมทางการเมืองแล้วก็ความสัมพันธ์ส่วนตัวของทั้งคู่นะคะโดยก่อนหน้านี้นะเมโลนีเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียว่าทรัมป์เนี่ยมีการโจมตีเธออย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเหตุผลเลยจากเรื่องไร้สาระที่ทรัมป์แต่งขึ้นทั้งเรื่องการนี้ทั้งเรื่องความนิยมการเป็นเพื่อนกับทรัมป์ที่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็การที่เธอเนี่ยจะมีกระแสหรือไม่มีกระแสนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์อะไรเลยเธอบอกว่าคะแนนนิยมของเธอไม่ใช่สิ่งที่ทรัมป์ต้องกังวลพร้อมบอกให้ทรัมป์เนี่ยไปห่วงตัวเองดีกว่านะคะซึ่งจากถ้อยคำแถลงของเมโลนีที่เกิดขึ้นนี้นะคะเกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะเกิดขึ้นเพราะว่าทรัมป์เนี่ยโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีเดียก่อนนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าตอนนี้เมโลนีกำลังเจอกับคะแนนนิยมที่ตกต่ำแล้วก็กล่าวหาว่าการที่อิตาลีเนี่ยไม่สนับสนุนความพยายามของสหรัฐในการป้องกันไม่ให้อิหร่านครอบครองหรือพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์นั้นเนี่ยคือการที่เมโลนีเนี่ยสร้างปัญหาและส่งผลด้านโลจิสติกอย่างมากหลังจากที่ไม่อนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศอิตาลีในการปฏิบัติการทางกองทัพต่ออิหร่านขณะที่ตอนนั้นเมโลนีได้ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าการใช้ฐานทัพอิตาลีเนี่ยมันต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาล
0: ดูการอธิบายว่าふだんなかなか話さない人とか普段直接関係ない部署ってあるじゃないですか。そういう人とこう出会ってですね、会社の中で、知り合いが増えるって言ったらいいんですかね。会社の中で知り合いとは言わないのかもしれないですけど、会社の中で一回も話したことのなかった人とちょっとこう、仲良くなれるっていうか、そんな感じですね。で、まあ、ワールドカフェっていうのは、まあ、テーマは先ほど言ったような、結論が出ないようなテーマ、ちょっとぼやっとした感じあるのかもしれないですけれども、それなりにこう真剣に考えるわけですよ。短時間とはいえ。だから、その人の考え方とか、そういうのが結構見えてくるんで、普通にただ、紹介してもらって、こちらなんとかの何々さんとかって言って名刺交換しただけだと、ちょっと経つと、誰が誰だか分かんなくなるっていうケースあるじゃないですか。本当にほとんど、こう、会話してないのに名刺交換して、数年経つと、この名刺、どこの誰だったっけみたいな。私は結構あるんですよ。まあ私だけかもしれないですけれども、ワールドカフェの場合は、まあ、それなりに、真剣に対話を、私は話し、対話を聞くわけですから、人間性も結構出てきますんで、で、なんか、人を知る、 新しい知り合いが増え、新しい友達が増えることにつながるのかなって、そんな風に思っております。それ、本当、ワールドカフェのいいところだと思いますね。はい。それでは、次の曲をご案内いたします。次の曲は、エラ・ラングリーのチューズ・イン・テキサスですね。それでは、お聴きください。